0: พี่ผ่านงานครับเจ้า
1: ผมไปเจ้าผมที่นี
2: ่ฉันฝันนะฉันสิที่คุณ
3: Bravo 46 True B desk desk permission to 1019 for paperwork
4: you advise you need a 1019
3: I did
4: Check one.